0: moment together with Radio Samui.
1: Radio Samui.
0: Listen us on radiosamui.online.
1: Radiosamui.online.
2: Hello from Samui.
3: Hello.
2: Hello from Samui.
4: ผมชื่อโอ๊ตผมอยู่สมุยมาได้ประมาณ3ปีแล้วและปัจจุบันผมทำงานอยู่บริษัท AS
2: Welcome to Go Samui.